เดาลังตมะกรมพวงยวงตุญวะอินุเงียกูตุนาเตาญาลกูคุมุกบาบวะกงามีตุงกู

มลันมลันมไซบาริงันวัยมาเรปวงเนาะมีก้าวบัดนวลลันตังบุญยังกังกันมีก้าวนวลนกมณีตีกัญญาวดิริบอสโปลายอดัญญันเอาดับติกัน

ไว้เรียนลังกังลโลสุโบอันติสำลัญเยบุยังทิงอิโบลินวังดากริไว้ตะโบตะงังสุโบอันตวมปันดะสิดายอดวมก็นิพพานสดาวันเกิดตุนสวงลายังสุโบสิรวะอุดะสำลันเยบุญังกวะนิพพานสดาลุนวะไว้คำพวงสดังสุโบรัมดะ